0: ต่อคุณเบชิบุนีพี่กินองอาบเรดิโอคำตามเมงนี้กับโปรแกรมยองกิสันบานีเนห์นี่เอมิงาดร.ดีไอกิจัมอุมันดิสิกเบตรีออฟิซาร์ยองกุบเซนติฮิลสตริงกัมจูเลดร.จีเอลยังอุมันอุสอบิชเนลเบตรีออฟิซาร์ยองกัมเรมสอบิชันคุณเบชิบุนดร.ยัง
1: คุณเบชิบุน
0: ชาบายพี่จะกินีกับโปรแกรมเมกลัมบานีเนบตาจิมุตโตยองมินอรีจิกรีแต่กับพังอุกลัมินเนต่อกุรคอมริสเนียงเนบตาอุปถาคอนแต่นิกิปอร์ชิกปอร์เรจูอิกลัมฮีกับคัมริสเนียงอกโบนกับตาดูกวีกสเนียงแหละเอมิวอรีเฮกสเนียงเอมอนกามอนรีเนี่ยเป็นตาวปังคาเอมอนกามอนูสุมาริกิคอนันดาวปอกัสกิสกีเนกิปอร์สกิปอร์แต่เนกสกิโอเป็นอีกลามีต่อกรุกอมิสเนียงเนี่ยเป็นตาวปังคาคอนแต่คำกิจิงลำพังรับยอจึงเมตโตยูรีดิกสเนียงปังคาร้อยบัญญากิสเนียงได้ดอกอิตาจึงมุดละดารีดิกสเนียงโกปังคายิสเนียงโวได้ดิกสเนียงเขียนก็จะรับเมตโตกิจิบุนบานิโอรีเนี่ยเป็นตาวได้ดอกตั้งว่ารับจิตตอมุรีไว้หาบกระจิตตอมี